0: อีกเอาแดนกระดาษดิกลิเมชุนคุณติส
1: โอป้าลีไปกันอีกอายองอากงจีเชอร
0: ์สิกิคุณโมตันดาวคุณโกคุณเกียวนสันิม
1: อายอหลงปะอุ้ยกายว่าโอ้โก
0: งั้นมาว่ามังคังกิตาร์มันดิริสมามานิโมอุกังอิมุมังฮุดสินะเดตุงตุงสกบันเกย์มุตันดาวกุคุณกิอุนสันิโม
1: สิกิลังอุ้ยอินอันนี้ป้าไอ